ปลองน้องสงับนี่เราไปชิกับกุดจังกับโปรแกรมริมเปกิกันเทยกับนี้กับวันชพีนักอากาศวานิชลองอัปปัดสงับปัดยากับโปรแกรมกับบันบุตร

กินเดียก็คูบอทักตินจันเดียกันวันชพีฮักกับบอนริวเซาโพฮักกับโปรแกรมกิเซาสมัยกับจวนชพีฮักกับบอนริวซันโพงินวันลำชพีเอกจินกรันบัดอียูฟีเวียนซีลิงโดฮัลโลกับพังกับจิงเป็นเนปเป็นสันยากิดอกคาบัดกีฟิชซังชูรีสปันเชมียกอินเทอร์วิวอีบาฮุนนงพิร์กับโปรแกรมนาลารุมเปกับโปรแกรมกับเบย์เดย์บัดกีคินเทกันวันชพีฮักบอร์ฮิโยอัดโพบัดฮากันนี่กับโปรแกรมพิญโยสโงยากจิงยากรันฮัลโลกับพังกับรุกอมเป็นเฮเป็นสันยากิคูนฮากันนี่กับจุกกับบัมเมนตากีน้องชิมเบนตาฮักกันนี่กับจิงยากรันกีลองอีสเมตีบาฮุนดัลลินมาวโรบัดอีสเมตีบาโคดอร์บานเนตอีมอดเรเตอร์สเมตีจอบเลนนงทาร์กับคูบอร์เฮกเตียนคาซีกันวันชพีฮักบอร์ฮิโยซันโพฮักกับบอร์พระบัจเจงวันลำยากาเรดิโอบริดจ์โปรแกรมฮักบับพินยอสโง่บันกันวันนาคานอร์ทอีสเทิร์นเซอร์วิสจองกับอากาศวานียินดีสวัสดีกับอากาศวานีเดลีนำมันตากับคูบอร์ฮักตินฮินดีฮักกับบอร์พระสาวโพสันบันปวดกับคูบอร์ฮักตินพารังฮักกับบอร์คันไดบัจเจกับโปรแกรมสปอตไลท์ฮักกับบอร์คันไดขัดสันบัดกับโปรแกรมการันต์อเฟสฮักกับบอร์คันไดสเต็งพนิวันภายหลังเบียงบัดนี้ชากันนิกสเตชันฮักกับบอร์ชพอบเจรักกับเบนตากับโปรแกรมกับบักขัดดูฮักกันนิกจันเมียดกับโปรแกรมกิสูร์จิงอินบ้าฮักกันนิกโปรแกรมพนิวสงอยากิจิงไรจงอีนังเบดลินรินจาบัดรูจงอีโปลินรอยมาลงอินยาเป็นกฎปัดยากันนิกทรานส์มิชันฮักกับบอร์ชพอสเต็งที่ปาร์ลอกนังสับที่ตะกี้ลองกิโปรแกรมพนิวสงอยากันนิกสเตชันตากับจันเมียดบัดกันนิกลาวันชพีนักกับอากาศวานีชิลอง

0: ไอ้แตงแตงกิกมีกิกปังกิเกล็ดเนาะมันไอกระปอร์กิคนเตะกิมีกปานี่มันนู่นมันเป็ดกิคนคำบุญเซนกังัดกิมีอยากกับมันเป็ดดิกิมีรู้อิมละชุบันเป็ดอยากกับความกับบะเบียงมันเป็ดปุระกันเตะกันนี่ก็จิงบอมละชุบันยาดอนลังชิงชิเซมกะละเป็นจังไห้เนาะกระตุกกับจิองมันเนี่ยกระตุกจิงยาชงลังชิเยงรู้กำดอนชุเตะกะละเฮียร์เนาะ
1: กะชุลองเนาะมอกมนี่ฮับปอร์จงี้อินดายงี้เลสกูลนิงยีวันอีเมย์ดอนเฮียงตาปะเดบุญนิงยีกิมีเงียมดอนชุเฮียงก็ลองทะเลกะจิงสงอจงอูเนี่ยกะคณะฮับกะกิมีกำดอนเฮียงที่เห็นไรเงียมละบันเลนปะเดกะตากิกิมีกิกปายกิละบุสกุลิงีกิละเป็นปุเลงีบังยิงดอนละกะจงกะกำกะจำติเงียบเตรกะกุดกะตุกะจุกกะบิงองบะกะกิมีกันชุชองเบเฮียงบันเป็นเหะเป็นซันบันเปอีกิควนบันยิละบันองกะตุกะจุกกะบะคำมันชวากันนี่กิ professional career รู้กิดังดูนาเรียกันนี่มันตาประเด็นยินลับบะกิกันเทยฮัมมันกิจการกิลับเปล่ากิลองไปเลยกัดอีบัดกิรังบะฮับบาร์โรกิเลียงกันเดนเดย์ที่กันนี่กิจการจากนี่กับเทคโนโลยีทิ้งยิมละบันเลนกันละกตาจากละกตาชิชามอนี่เห็นได้ทิ้งยิมเป็นกับตัวกับเดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์มอกิบปูนกิวายาเชนี่เชตัยเห็นไรมันตากลับเพล
0: กลับเพล
1: กลับไปดูคนเนี้ยกี่กิจเงี้ยเพลกี่บะนักตุกะเทคโนโลยีจึงยิ่งมันชัวบะกันนี่กับเทคโนโลยีมันตากันนี่กับ artificial intelligence กันนี่กับ chat GPT กับจิงกล้าที่กับวันนักันนี่กับจุกจุกันนี่กับบะมันตาม
0: ันชัวเตะระดังยิ่งชูเล่ตั้งกับเดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตมอเตะกับมึงยิ่งไทป์ฮีนี่ละเป็นน้อยกากุมกับไทป์ไรเตอร์มอเตะกินดังเป็นดอนคำนักจะเบียงละจองละนี่นี่รักว่ามันโยกคำบุญยิ่งปูเล่นักกีกอดเตะกินดังปังบันยิ่งปูเล่กอดดังสงบจริงทุกขณะละละบายกีตาร์นะดูนักสกูลกุมตาเตียร์เตียร์มันตาประเด็กละลองไวเลสมอกับจิงสตาร์ทกับบาลีเซพิมพ์ปัดเครปพิลาวัดนักชัดจีพีทีหลักลีนเอไอละติบลุดหังตัว
1: กีสเปลิ่งหรือกิมดัสเลียทันกีขณะบาลีนะมาฮับบาไทป์กับคอมพิวเตอร์และนี่ฮับบาไทป์กับโมบายกีละดอนเตอร์กีคอร์ดกีพรีดิคทีฟเท็กซ์พีไทป์อีเมลอีกันเตียนอาร์กันเตียนกับละไอกับฟูลฟอร์มจะมาตุกการเซนเตนกับเอะใบกีขณะมันตาไปกินเบเนียอีกีสเปลิ่งบาฮัดดูฮอลคอลเลจรู้งี้ลับกันนี่กับสเปลิ่งกิมดับปฏิเอาทันกี่กองเป็นเต็งเมื่อกี้บันไดบันนี้กับบันตาจากันนี้กับคอมพิวเตอร์กันนี้กับแชท GPT กับ AI กี่โซเชียลมีเดีย
0: ฮอดกี่ชิ้นเดียบกับแชท GPT AI กระปังยี่กี่นี้เตะนี่ละมันองบาดักกับบุรมอยกี่บับเป็นดอนคำยี่กี่นี้กับดอนคำฮอดกับลองกับดอนคำบังอินเป็นนั่นมาเป็นสุกกับตากับตายกันนี้กับจุกกับมันตาฮันรีกับเป็นเฮียร์น้อยตัวกับบอร์ประคับกับเป็นดูน่าน้อยตัวกับบอร์กับจิงสตาร์ทกับบังยี่คิมิลันตีบาฮักกับพาริงนี่องกับครีเอทีฟิตี้กับบอร์ประคับรู้กับดูน่าน้อเตะพักประคับยี่กี่เว่ยดาดอนกันโนกันโนกับโปรเจกต์บางทีขนาดกันที่บันเละแต่กี่วัดเนาะกับ Chat GPT AI แต่งๆกินหอยไก่กิมติบอย่างต่างลับบันลับโอ้ยนี่กิมลับชัวบันเช็คอย่างกีตารุแต่อีกุมาละเละบ้า
1: แล้วแต่กินน้องหอยไก่เละๆกิมอัปเดตอีละเดทเลยก็ไอ้ก็บางทีขนาดกิติบเงียบเงียบได้บันเต็บ
0: แต่เงินฮับเป็ดรัวกุมกิมีกิคปาลันกุมกินน้องหอยไก่เงียบบันเต็บก็ไอ้ก็บันตากับบ้าก็ยาระบางทีขนาดบาดก็ไอ้ก็บันตากับบ้าเป็นสเนียวรัวแต่ห้างนี้เงียบอีบ้าวัดลากินนี่กีเดียร์กิลองนักบันตาบันยาระบันเร่คำปุ่นงี้อีเป็นมันกลากลาชกับจิงกรณี
1: ที่กองนักเลี้ยงจอพี่มอเก็บได้แบบนี้กับฟิสิกอลกับขี้กับตีกับจัดกับเม็ดกับผาดกับปอร์จงี้เตะกิกมีกิกปลายขับประตายขับคดอีกคนนาบาร์เชียงบ่ายนี่ละมีตั้งกันแหละกายบัดนางีวันสกุลรูนลอร์กับวีดันฮุมบักนี่ละกระเกียบันเยอะแหละกายเนาะกันไปกับก็นี่กระจุกมันตาประเดกิขณะกิมสโตรนัดชูอยากกับจิงี้แหละกายบัดกับเม็ดกิละคำบุญนะกับคำกับกิเละกับเด็กกับกิคดเด็กกิตีได้กิทำแอคทิวิตี้พี่สงฆ์คุณดูไอ้กิจเงี้ยเพลจังกะตุกะจุบจึงเงี้ยมันตาไปกิ้งนี่กิขนาดไอ้เบลล่าชูลองตากีตินพาริงกิขดเกาชุบเตียโตเบลล่าชูช่องไปฮะจูกะกิ้วสักกิจิงสระพี่ดานี่เอบันองฮัลโหลกันนี่กะรุกอมเอนเตอร์เทนเมนจิงเงี้ยกายจงกิขนาด
2: กองงานสงฆ์คุณตากินกะฮักกับปอร์กับมันชัวกิขนาดกิดังเงี้ยกายกิดังเงี้ยเอ็กซ์เซสซ์ปะกะตัวกะบิลอัพเดกะจึงกดจึงขยะจ
1: ง
2: ก
1: ิน
2: ังตากิคลายกับบ้ามกะดีรู้นังตากะขยะกะเดมจุกิกลองกับบียงเรฮักกันนี่กะจุกกับมันตาปะเดกะจึงดูน่ากับฟิสิกอลเอ็กซ์เซสซ์กับฟิสิกอลแอคทิวิตี้กับเป็นลองยี่กี่บันสังเกตจะเบอร
1: ์
2: นังตาบุญสกิจึงปังกิจึงชิตอม
1: กะรุกบ้ามจง
2: กะรุกบ้ามจงกิรู้มลองบันบ้ามเคลมโยอีสกรีนละฮับมัน
1: กะตากะตากะเดกวยมอกะรุกบ้ามจงกิรู้กิมนะเดกะจึงบ้ามกิบะเตกะเม็ดกะบิงละบันองมันตากะนี่กิจังฟูด
2: จังฟูด
1: อีกุมบาละดาอมละบันเช็คยี่กี่กินบ้ามกะดังดิกิตุกิจึงบ้ามกับบัมยารับยากกดยากแขกจากกันแมทกันพี่คิดว่าคุณดูอะไรกันนี่กับเอนเตอร์เทนเมนต์กิจกรรมมีเล็กกายบัมมีฉบาร์บัดมันตาประเด็นครับเป็นบอร์ดกี้บิ๊กดีบัดมีในยังบัดเล็กกายฉบาร์
2: ก็ได้กิจกรรมชิชากระต่ายน้ำมันว่ามันตากินอาลับมีตั้งกี่ไอ้บ่องพี่แบบคำตอนกิมเปรียกตีกิช่องไปฮะจูนั่งตากิมีกิปักเป็นเบียงกิกับบัมรู้จักก kapa kisong. Nanti petai rung ika duna tapi.